สบายดีGood morning พ่อแม่พี่น้องอยู่ทั้งบ้านทั้ง Facebook ทั่วโลกเนาะอยู่ใส่จะดีสบายดี Happy Father's Day is the best day for the father today So ขน้อยเอ้ยมื้อนี้มื้อที่พิเศษเนาะกับบ่เป็นวิทยุภาคภาษาลาวมาพบกันเด้อขน้อยเด้อทุกๆตอนเช้าวันอาทิตย์ 11:00 น.เด้อขน้อย 11:00 น.ก็ว่าขน้อยสิได้บอกพ่อแม่พี่น้องได้เพิ่นว่าโอ๊ยเปิดเปิดเปิดเพิ่นเปิดกะโมงก็เปลี่ยนแล้วขน้อยเปลี่ยนแล้ว 10:00 น. 10:00 น.ขน้อยบ่ได้ไปมามาเช้าปานใดแหละสบายอยู่บ่ดึกบ่ดื่นกังคือว่ายามร้อนจังซี่โอเคบ่ยามหนาวมันยากเนาะโทษเด้อขน้อยก็สงสัยกินแป้งหนัวบ่ได้โอ้ยาเพราะว่าบ่ได้จังซี่ว่าคนกินเพิ่นพริกแป้งหนัว so 10:51 เด้อขน้อยเด้อ 10:51 ออกอากาศสดสดเพราะว่าอยู่ทางพี่เพิ่นไปเปิดวิทยุวิทยุก็ได้ AM 1430เด้อขน้อยแต่ขึ้นสั่นบ่เป็นหยังเพราะว่าอยู่ทาง Facebook ครับเบิ่งสบายสบายแต่ลังทานเพิ่นก็บ่ได้อยู่กับ Facebook เพิ่นอยู่กับวิทยุขน้อยก็ขอขอบใจขอโทษหลายๆขน้อยบอกเพิ่นแล้วไปที่แล้วนี่ขน้อยเนาะไปบุญที่ว่าเพิ่นเอาอันมีหยังขน้อยอันปัจจัยบิดกขึ้นเนาะเพราะว่าอันที่ว่ามีซิมเถอะเดียวขน้อยก็เลยไปห่วมแต่โอ้ยฝนตกคนหลายหลายฝนตกขน้อยเอ้ยตกกันหนาวแท้จริงเนาะเป็นฟลูคือพวกขน้อยเป็นบ่ได้จังซั่นอยู่บ่ได้เพราะว่าแล้วเฮาสิติดนะบ่ฮู้ว่าเป็นหยังน้อยนึงก็บ่ได้เพราะว่าตัวนี้นะอันฟลูตัวนี้ไวรัส so bad even though ขน้อยเป็นนี่นะก็หลายเถื่อละหลายเดือนก็สิว่าหลายก็ประมาณ maybe more than 2เดือนเนาะยังคันฮับไปเย็นๆเพิ่นก็คืนมาไปเย็นๆก็คืนมาเอมุดก็เป็นคือกันเอมุดคือกันก็จนว่าโอเคเพราะว่าเฮามีหน้าที่สิไปปงศพสู่เฮา today so เอมุดว่าบ่ไปไสมื้อนี้เนาะสิกินยาแล้วอยู่เฮือนแล้วสิ feel better to me ทุกขน้อยมื้อนี้ขน้อยต้องเอาอัดเวียไปนําเพราะว่าอัดเวียนี่แก้สําหรับขน้อยบ่ฮู้ว่าพ่อแม่พี่น้องสิแก้หรือบ่แต่สําขน้อยเองนี่ถึกแปลว่าเพิ่นนักโตขึ้นมาแล้วโอ้ยแบบคือจะกินอัดเวียเพิ่นอันนั้นเนาะเขาต้องก็ไปอันยังขอไปหาท่านหมอก็เลยไปอันว่ากับเพิ่นก็แม่นตัวอัดเฟียวนี่ you can take Advil and Advil with flu and a cough or virus นะขน้อยอ่านใช่ไหม or sinus whatever ก็ตัวนั้นนะดีนะแต่ว่าอย่าสู้กินหลายมันคันอัดเวียวเรื่องเนาะคันเฮากินเลยๆก็มันกระเพาะแต่ขน้อยบ่สู้กินบ่อีหลีบ่เคยเป็นบ่มีเจ็บหัวเจ็บหางบ่มีหยังบ่เคยกินคันบ่อันนั้นแต่ว่าตัวนี้ต้องได้กินเลือดเสือบ่ได้กินโอ้ยแต่แม่นพี่ลึกพี่โลแต่ว่าเรื่องอันเพิ่นเอาเนาะอันยกโซฟาจังดอกยกโซฟาขึ้นว่าในประวัติศาสตร์บ่เห็นโซฟามาก่อนมันหนาวฝนตกอยู่บ่ได้คนกันหลายก็เลยว่าโอเคเบิ่งเอาเพิ่นใส่วิดีโออย่างหน่อยเฮาไปหัวอําเภอเขาหน่อยกันมาแต่ครึ่งสมวงแล่นไปอีกโอ้ยนุ่งเครื่องขาวฝนก็ตกก็บ่เป็นหยังแต่ละทานก็ไปเห็นกันก็ม่วนอีเนาะคงกินกันหลายขน้อยขน้อยกินอันไทยทีไอซ์ไทยทีไอซ์ไทยทีโอ้ my god so sweet but I drank it กินแล้วก็โอ้ยมาหูซึกโตจนหนูเป็นเบาหวานได้จะมาแซ่บแท้แซ่บสิขน้อยกินบ่ได้ you know what

ตัวนี้เนาะเมื่อวานนี่ลูกชายไปซื้ออันนั้น fresh spring roll นะมากินบังดูเพราะว่าเจลพุ่นต้องใส่เป็ดนัวขนมพิษโหลดเป็ดนัวนี่บ่ได้แต่แท้พิษอีหลีบ่ฮู้ว่าวายกับในเฮือนบ่เคยกินเป็ดนัวจักเถื่อเนาะอันนั้นว่า we have the canola at least canola is not as and you know มัน affect หลายคือเป็ดนัวเป็ดนัว big time เมื่อบ้านจะต้องเข้าแห้งกินบ่ได้เป็ดนัวกินบ่ได้เป็ดนัว so ขนมเอ้ยอู้เมือนก็สิมีหลายขนมแต่ว่าสิอ่านตัวนี้เด้อพิเศษก่อนอ่านตัวนี้พิเศษให้อันพ่อพี่น้องเฮาทุกๆท่านได้ทราบถั่วถึงกันว่าเมื่อนี้เด้อขนมเด้อตะกะดีเนาะไปส่งไปอำลาเอ้ยเฮาเอ้ยสู้เฮาโอ้ว่าโอซิสกอนขนมก็เคยล้มกับเพิ่นอยู่ไม่ทราบยังเคยล้มกับเพิ่นอยู่ต้นเพิ่นยังเพิ่นก็ว่าโอ้ยเนาะล้มกันแต่วันนี้เพิ่นก็เลยเสียวันคานแล้วขนมก็เลยบ่ได้ไปห่วมเมื่อวานนี้เนาะทั้งค่ําก็เลยส่งข่าวว่าเพิ่นบ่ได้ไปเด้อเอื้อเพิ่นมีหลายไปหลายก็บ่ได้มันไกลเฮาหยั่นเป็นบ่สบายจังได๋สิบ่ไปพอนาทีของขนมเพิ่นให้ไปเป็นอัน MC โฆษกก็แม่นเนาะจังนั้นขนมก็ต้องได้เตรียมให้ต้องเตรียมห่างไกลเฮานี่แหละลังเทื่อเฮาไปบ่ได้แล้วเพิ่นสิบ่มีเพิ่นบ่มีไผนะเพราะว่ารับนาทีโอเคเด้อขนมเด้ออันนี้เด้อส่งข่าวให้ทุกๆท่านผู้ใดไปกับไป 2:00 นเด้อ 2:00 นเพราะอันนั้นไปอันนี้ขอบใจประธานทองสุขหลายๆเพิ่นเฮ็ดอัน death announcement ให้ขนอด the flyer สุขขนอดก็อัพขึ้นแล้วขอบใจประธานขอให้ใจดีอายุอันนั้นเด้อขนอดเด้อให้เข้มแข็งตลอดแต่จริงก็เพิ่นมีประชุมขนอดก็เลยไปห่วมบ่ได้ก็เลยบอกอลิเพราะว่า next week เพิ่นสิมี picnic festival พวกวิทยุภาคภาษาลาวหั่นก็มีสวนน้ําเพิ่นก็เลยบอกอาสมฤทธิ์ว่าไอ้เอ้ยไปบ่ฮอดเด้อเพราะว่ามันเนาะมันมีมันไปตัวหนึ่งกันแล้วตัวหนึ่งเพราะอันนี้2โมงเหาะ5โมงกันเนาะมันก็เฮาก็ไปบ่ได้แล้วคนผู้เดียวเนาะก็บ่เห็นสวยก็สวยได้จักขนมสิสวยให้ซําใดว่าโอเคสาธุให้มันยืนให้แข็งแรงเด้อให้แข็งนี่โอเคขนมเอ้ยนี่ประกาศเด้อประกาศความเศร้าสลดใจความเศร้าสลดใจเนาะเอ้ยเฮาเอ้ยบุญสู้เฮาเนาะเพิ่นได้ขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าขนมเอ้ยด้วยความอะไรแก่ดวงวิญญาณของย่าแม่บุญสู้หลวงโคตรเพิ่นเกิดวันที่เดือนกันยาขนมเอ้าจังซี่ซะภาษาอังกฤษแบบเดี๋ยวซ้ำๆ I don't know ภาษาลาวเนาะ so yeah เพิ่นเกิดใน September วันที่5ปี2000ปี1952 1952 yeah 1952เพิ่นขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าเมื่อในจูนวันที่16ปี2026แล้วขนมเด้อพวกข้าพเจ้าครอบครัวท่านกงเงินหลวงโคตรพร้อมด้วยครอบครัวลูกทั้งสองเท่าสุรศักดิ์หลวงโคตรและก็พร้อมครอบครัวเลยกะนางสุรพรหลวงโคตรและครอบครัวเฒ่าโอทวิไลยสิทธิ์เด้อขนมเด้อขอแจ้งความเศร้าสลดใจมาให้พ่อพี่น้องที่อยู่ไกลให้ทราบทั่วถึงกันว่าเด้อขนมเด้อผู้เป็นเมียเป็นภรรยาเป็นเมียเฒ่าและป้าของพวกข้าพเจ้าได้ถึงเกมรณกรรมไปแล้วในวันที่16เดือนจูนซะขนมว่าภาษาอันนี้เดือนจูนปี2026อยู่ที่ห้องหมออิโชอิโชบิโคก General Hospital yes yeahso พิธีซาประดกิศพเป็นมื้อนี้เด้อขนมมีนี่เด้อมื้อนี้เด้อแม่นวันอาทิตย์วันที่21เดือนจูนปี2026เริ่มแต่เวลา 2:00 นถึงฮอด 5:00 นจึงจะได้จัดขึ้นทีอันเฮือนปงศพนครน้อยข้างโรงแมนจูดิโลโลตัส Funeral and Cremation Center Inc 121 City View Drive Toronto เด้อขนมเด้อเจ้าภาพขอขอบขอบใจยามที่พี่น้องที่อยู่ไกลให้มาความอบอุ่นกันแม่นเนาะขน้อยกันกำลังใจให้กันกันธรรมดาอย่าลืมขน้อยหลังจากนั่นเด้อขน้อยก็มีที่อยู่แต่ว่าบ่หลายแต่ว่าขน้อยยังให้เพิ่นถ่ายรูปเอาขน้อยมีที่อยู่ที่ว่าการหลังจากอันสถาปนากิจศพแล้วเฮาจะไปทางวัดลาวชนเชออัน49 and Humorเด้อขน้อยเด้อไปกินข้าวประทานอาหารอยู่หั่นนํากันเพิ่นเตรียมแล้วอหอกอาหารไปหันแต่คนนั้นคนก็ถ่ายอันพรินต์ออกแต่ว่าส่วนหลายก็สิบ่หลายมันเสียเจียดเสียสอก็เลือกว่าให้แต่ละคนถ่ายรูปเอ้าแล้วก็ไปแต่ว่าหลายคนก็ฮู้ดีวัดเฮาว่าอยู่ใสเนาะจังว่าอันนี้แล้วขน้อยการสูญเสียของคนบ่แม่นธรรมดาแต่ว่าส่วนมีแต่เฮาอ่ะไม่ได้ที่ว่าแต่ว่า

สิดีเนาะหักแพงกันเพราะว่าขน้อยอันนี้และปุ่มลุมกันเนาะคันสิว่าการเจ็บการตายมันมีสู่คนแต่ว่าซ่าหรือไวเท่านั้นเย็บเยสเยอะโอเคโซพิเศษพิเศษสุดกันเนาะว่าไปตัวนั้นก็แฮปปี้ Father's Day อีกตื่มอีกตื่มอีก Father's Day เด้อขน้อยเด้อทุกๆท่านให้อยู่ด้วยมีแห่งพอ Usually เพิ่นว่าพอขน้อยเดี๋ยวนี้งินเพิ่นว่าผู้ใดสิว่าเหตุการณ์อยู่หั่นอาหาร Usually พอ is not as busy as on the mother's day so พอบ่เป็นบ่หลายบ่หลายว่าหลายอาหารก็บ่เป็นหยังบ่เนาะพ่อเพิ่นบ่ต้องการ roses flowers or the you know all the gift little thing like thatพ่อบ่เป็นหยังแต่ลิสเนาะเฮามีที่ว่าวันนึงที่วันเคารพพ่อเฮา yes so yes we gonna enjoy it we gonna enjoy it ขน้อยเด้อผู้ใดมีพ่อมีแฟนมีลุงมีป้ามีลุงมีขน้อยว่าจะมีแฟนก็ได้ขน้อย you don't have to be พ่อ you knowเดี๋ยวช้ำๆเพิ่นมีลูกผัดบ่มีพออ่ะมีลูกแต่บ่แต่งงานอยู่สุริบ้านนี่เพิ่นบ่แต่งงานดอกอื้อก็นับถือกันนับถือกัน yes so yeah for the corridor for the week 27 so ทางอันทางลาวออนเทเรียเพิ่นจะมีพอลักพิกนิกปี2026เด้อขน้อยเชิญซื้อเด้ออันเดือนมันซาเทเดย์จูนวิธี27ปี2026มันเริ่มแต่ 8:00 น. ฮอด 8:00 น. ตอนแรกอยู่เทเบลล่าการ์เดนอีเวนต์เซ็นเตอร์12700 Jane Street King City เด้อขน้อยเด้อ Bring your favorite dishes whatever to share with follow Lao พ่อแม่พี่น้องคนลาวแต่ละนั่นขน้อยเนาะจะมีหนุ่มสำลานเพิ่นว่าเนาะคันว่าขนาดอยู่ในหันแล้ว what is that and I'm not sure we reserve for sale okay อันนี้มันอันนั้นเบิ่งเหล่าเพิ่นจะเป็นเพิ่นขายบ่ขนมบุจักอันนี้ขายมี no card admission เด้อไปเด้อขนมบ่มีขาย admission ประธานแม่นน้าน้องเพชรบุรวงขอบใจหลายๆเด้อน้องเด้อและคอนแทค anybody information ติดต่อฐานช่องสุขุมของดี4166175225และฐานสมฤทธิ์พันวงศา6472081650วินัย4163460584และก็น้องเพจเฮาคือกันเนาะน้องอันน้องเพจบุรวง9059667338 38 so ขน้อยบ่อ่านหลายพี่ว่าแต่ละขณะบ่เป็นหยังแปลว่าไปพบกันอันนี้เพิ่นเฮ็ดนําเพียว่าอันพวกอยู่อันนี้แหละขน้อยเอ้ยทําอันออนเทเรียของเฮาโทรอนโตแต่ละองค์การแต่ว่าวิทยุภาคภาษาลาวก็มีอินคลูดมีส่วนหนึ่งที่ว่าอยู่กับเพิ่นอยู่กับเพิ่นว่าซั่นนะเพิ่นเอาอันนั้นไปอยู่นำกัน so yes and after that ขน้อยเด้อจุลายวันที่25เป็นทางอันว่าลาวชนโชเฮาเพิ่นจะมีซัมเมอร์เฟสติวัลหรือว่าซัมเมอร์เฟสติวัลทางอังกฤษทางฝรั่งเพิ่นว่าเนาะเชิญทุกฐานคนวันที่25จุลายเด้อฟู้ดลาวฟู้ดดริงค์แดนซ์ช้อปปิ้งผู้ใดอยากไปซื้อหยังไปเด้อผักสดๆเอาไปปลูกไปยังได้อยู่ที่เบลลาแบงเกิร์ตฮอลล์อีกเด้อขอหน่อยเด้อ12700 Jane Street King City same place same place ขอหน่อยเอ้ยแล้วก็ you know why first ห้ามนำเอาเบียร์เข้าไปส่วนตัวบ่ได้เด้อขอหน่อยบ่ได้ขอหน่อยเป็นผู้ apply for liquor license so I'm gonna go around on the whatever booth when sitting down เป็น group นะบ่มีบ่ให้ห้ามบ่ให้เอาไปมันผิดของเพิ่นบ่ถ้าผิดก็ได้อยู่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นหยังขอหน่อยเอ้ยมันจะเป็นผลสะท้อนแก่ทานส่วนหลายเนาะเขาก็ต้องไปบอกถ้าบ่ฟังก็แม่นทานเป็นผู้รับผิดชอบเองเชิญไปเด้อขน้อยเด้อติดต่อทานซักเด้อ416-779-9617แล้วก็โอได้647-719-9157ดวง519-639-2416เชิญไปเด้อขน้อยเด้อค่าอันนี้สั้นกับ$10อันนี้เนาะสำหรับเฮาสวยวัดสวยว่าห้ามของพวกเฮาอียังก็ได้มันเป็นธรรมดาแหละพอไปหมวนไปสื่อแต่คนหลายขน้อยแต่ละปีเต็ม
ต็มกันอย่าลืมอีกขน่อยเด้อ

ที่let's see เดือนออกัสต์วันที่8แม่นทางอันสวรรค์สัมพันธ์เฮาพวกเฮาจะมีการที่ว่าเฮ็ดสุขอันสังสรรค์กันนี่แหละเนาะแล้วก็พวกทางอันประธานอ้ายเฮาอ้ายบุญเหลืองเพชรชมพูเพิ่นก็มีแต่ว่าเฮาอยากได้ที่ว่าเฮาให้มีฟันริซิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างไปหันไปนี้ก็แนะนําที่ว่าอันสวรรค์ของพวกเฮาเชิญทุกท่านเด้อพี่น้อยเราจะมาอ่านต่อ next week so อาทิตย์นี้อันก็ได้เนาะไปห่วมอยู่ที่อันนะขนอยู่อันนูมาร์เก็ตอยู่ที่อัน55 Forehand Drive เด้อทุกฐานก็ฮู้ดีอยู่ที่ออโตมัสอันนั้นฮอตอนนั้นนะขนอสิอ่านให้ตื่มดอกทิศอันนั้นที่หนาที่นี่ขนอคิดว่าอันดาวน์โหลดบ่ได้ลาวโหลดก็ได้ฮู้ดีแต่ว่าตัวเองเป็นเจ้าภาพแน่ก็เลยว่าหูจักอันนั้นไปแต่ว่าอินโฟเมชันต่างๆโซขนอยจะอ่านมาบอกอีกทิศนาให้พวกพี่น้องเข้าใจไปเด้อขนอไปสปอร์ตแนะนำกันแนะนำกันเมนอ้ายเฮาว่ามีวิทยุภาคภาษาลาวเฮานี่ถ้าผู้ใดที่บ่ละจากบ่หรือสวยเหลือเพิ่นก็สิปั้นให้ ใจดีได้อ้ายเฮา you know the whole thing he's in chargeHe doesn't care I have money, anything. Well, you know, he's really generous. ใจดีเป็นผู้อันนั้นเป็นผู้ที่ว่าอันแข็งแรงทั้งจิตใจอันน้ำใจขน่อยว่ากับบุเถือกนี่แข็งแรงทำหนักใจจังสันก็ขอด้วยขน่อยสิ I got it here though. So let's see I got it here ด้วยขน่อยด้วยสิอ่านสุฟังนี่ขอ Soงานสร้างสรรค์เด้อขน่อยประจำปีครั้งที่4สนขน่อยกอดเฮียจะจัดขึ้นในเดือนออกัสต์วันที่8ปี2016อยู่ที่ The Optimus Club in Newmarket ขน่อย55 Florence Drive so อันซึ่งอิงตามเสียงส่วนหลายกองประชุมได้ตกลงตั้งสื่องานบุญเป็นแต่สื่อของสวรรค์สัมพันธ์เฮาจุดประสงค์ก็เพื่อสร้างก่อนชื่นให้องค์การจัดตั้งสวรรค์สัมพันธ์ภาคส่วนรายได้เงินบริจาคที่เหลือจากรายจ่ายทั้งหมดจะแบ่งปันส่วยเหลือของวิทยุภาคภาษาลาวเฮาเด้อขอหน่อยเด้อและก็จุดประสงค์องค์การจัดตั้งบ่มีทุนขอหน่อยฐานเหลืองฐานบุญเหลืองเพชรชมพูอาสาสมัครเป็นหลักพร้อมยินดีรับทุนจากทุกฐานเด้อที่มีน้ำใจส่วยเหลือและประกอบสมทบประกอบสมทบแบ่งเบาภาระให้แก่อันงานครั้งนี้สันดอกขนอนสวรรค์สัมพันธ์ขน่อยบ่มีนโยบายเก็บขาประจำปีเด้อเลยสมาชิกและก็บ่มีการผูกมัดหรือกำหนดการเข้าออกหรือจำแนกที่มาของบุคคลฉะนั้นจึงเปิดกว้างยินดีต้อนรับทุกคนเด้อขน่อยทุกท่านที่มีจุดประสงค์เข้ามาร่วมสร้างความหักความแพงและสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันการโฆษณาข่าวงานบุญสังสรรค์สวรรค์ในเขตขน่อยเป็นผู้อ่านเด้อมาเด้อขน่อยมาเด้ออันนี้เนาะแม่นความหมายเฮาเพิ่นบ่เลือกสั้นวันน่ะอันนี้เขาหักแพงกันซื่อบ่มีขาบำรุงขามัดจำบ่มีหยังเข้าออกได้สบายเด้อมาเด้อขน่อยนามาเด้ออันนี้วันที่8เดือนออกัสต์ we still have time we still have couple events to go เบิ่งก่อนเด้อเอาเพลงก่อนเด้อขน่อยเด้อโทษเด้อเพราะว่าสิอันนี้ก่อนso that's it น้องสาวมณีสอนหักบวนแท้ๆได้น้องสาวก็เพิ่งเข้ามานะอ้ายว่านี่นะโอ้ยเบิ่ง let's see หักแท้นั่นมีอยู่ไสเนาะมีอยู่ไสขน่อยเอ้ยเด้อโอเคพลอมม้วนเสียงพอดีหลายเสียงพอดีlet's see ขน่อยขอจดอันนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเบิ่งละซีจะที่นี่ว้าวเซมโนโนตาดเลยเดี๋ยวขน่อยเด้อหมอทุกฐานฟังเพลงเทงดนหนึ่งดนหนึ่งร้อยดนหนึ่งเด้อคันสิว่าเพิ่นก็เลยอัน yes มาลองสิครับฟังขน่อยก็ดาวน์โหลดใส่อันนั้นนะดาวน์โหลดใส่ YouTube ให้เพิ่นฮักเทนั่นมีอยู่ใส่ Number 1เนี่ย

0: วนไปขอโทษเด้อนะเพราะว่าอันนี้นางบ่ฮู้ว่าเป็นหยัง
1: คนบ่อยากอันนั้นนะ
0: เพราะ I think การ Wi-Fi บ่อยากดีก็เลยว่า Facebook เฮาเพิ่นบ่นั่นเพิ่นบ่อยากข่าวขอโทษเด้อขน้อยโอ้มากขึ้นแหละ Wi-Fi Wi-Fi บ่อยากดีปานใดบ่ฮู้ว่าเพิ่นอันนั้นไปจักหน่อยบ่ฮู้ว่าอันนั้นเพลงไออันเพลงไอคัมพันเพลงไอพันขน้อยจากอันคัมพันจากฝรั่งเศสคือเห็นได้เนาะคนบ่เข้าใจว่าอยู่ไสนี่แต่อันนี้ของลูกอันบินเดี่ยวจักไปใส่บินเดี่ยวนะบินเดี่ยวจงใส่มีอันนั้นบอกคือสิมีเวียกหลายหรือบ่เข้ามาทางวิทยุก็บ่เป็นหยังโอเคเนาะเพราะว่าอันโอ้ครึ่งชั่วโมงแหละคนว่าสิเปิดอันนี้บ่ฮู้ว่าเป็นหยังนะคือบ่เห็นนะลำพุทไทยของอ้ายเฮานี่แม่นอันนั้นนะของอ้ายอัน yes โอสัญญาวันนั้นแต่งโนก็ได้เอามาอัดให้เรียบร้อยแล้วเอาเข้าอยู่ใน USB คือบ่เห็นเข้าจริงๆมีนะบ่ฮู้ว่าเป็นหยังเนาะนี่เนาะโอ้ยก็เลยบอกเพิ่นว่าสิเปิดบ่เห็นเขาหน่อยเอ้ยขอสิได้ขอโทษเพิ่นก่อนทิศหน้าสิลองเบิ่งก่อนบ่ฮู้ว่าเป็นหยังโอ้บอยมื้ออื่นสิได้มื้ออื่นมื้ออื่นบ่เด้อมื้ออื่นว่าสิบอกอ้ายว่ามื้ออื่นสิเปิดเด้อเพิ่นว่าซินอันย้อนมันกันไว้ย้อนมันกันไว้บ่สิเพิ่นบอกว่ามื้ออื่นเปิดให้เด้ออ้ายบ่ไอ้แค้นเขาหน่อยเอ้ยเป็นหยังจะเปิดเพลงนี้อ้ายเลยบ่ได้ขอสิขอโทษเพิ่นเด้อบ่ได้เลยบ่ได้บ่ฮู้ว่าเป็นหยังก็บ่เป็นหยังขน้อยเอ้ยบ่ฮู้คือบ่เข้าซันแทมดูโนอันเพิ่นอัดอันเพิ่น AI is really nice song บ่แล้วมันบ่เข้าก็มีได้ขน้อยสิขอโทษเพิ่นอยู่ I don't know มึงขน้อยเบิ่งดูสิมันบ่เข้าขน้อยบ่ฮู้ว่าเป็นไวขอโทษเพิ่นแหละบ่ได้บ่นตั้งเถื่อขนบ่ฮู้เป็นหยังเนาะแต่จริงขนกวดอยู่หันเขาแต่เอามาพี่ the system is not the same the way that day อันเพิ่นเฮ็ดดาวน์โหลดหั่นนะตั้งเถื่อของอันนี้มันบ่ accept ก็มีได้จะว่าสิบอกอ้ายเพิ่นก่อน so I'm gonna try next week บ่เห็นขนบ่เห็นจักเสียจังใดก็อย่าเลยเนาะโอเคบ่เป็นหยังขนก็แล้วๆไปเลยเนาะจักเสียใด no choice พอขนก็ได้มาเลยเนาะชัวร์จริงก็อยู่เฮือนพุ่นเฮาเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดบ่ได้โอเคเบิ่งดูเอาเพลงตัวนี้ลูกมินเดียพุ่นแต่มินเดียไปทางใดนี่นะฮะคือพวกเขามาสงสัยเวียกหลายเด้อเป็นทหารบ้านเมืองเฮาโซอันนี้เมนพุ่นว่าหักนึกควงท้องหักความคงหักความคงพุ่นบอกลูกฮะหักอีหยังก็หักความคงแล้วสิแท้จริงเขาเราก็จดไว้อยู่ได้ล่ะกระดาษยัดโอเคฟังแล้วก็สีอันนั้นกันเพราะว่าเฮาผู้เดียวเฮ็ดมันก็อยากยากเพราะว่าลังเถื่อมันบ่ขึ้นกับอันนั้นเนาะมันบ่ขึ้นกับอันที่ว่าอันแลชีลูกบินเดียวส่งให้บักเซหากความของอย่าๆ that's it โอเคหากความของยังโอเคหักความของเขาเนาะโอเคเด้อสิเปิดตัวนี้ให้สามโอเค that's number two number two yep

โอ้คนนั้นหมอลายเนาะว้าวจะคล้องเพลงผู้ส่งมาให้ก็คือบ่นั้นคือบ่เห็นลูกมีเดียโอเคพอไปลูกกันเพิ่นบีซีหลายเป็นทหารเนาะแต่ทั้งเมืองเฮาเป็นลักหัวลักเพียงขนาดลักหัวที่ว่าป้องกันบ้านเมืองโอเคเนาะคนนั้นว่าแล้วโอ้เวลาคนน้อยก็สิบ่ลายเด้อเพราะว่านั่นหลังจากนี้คนน้อยก็สิไปคือว่าแล้วไปป้องศพเบอร์สู้ถ้าผู้ใดได้ยินก็เนาะไป2โมงเพิ่นเริ่ม2โมงเพิ่นเริ่มแต่เฮาไปฮอดเพิ่นอย่างน้อยก็โมง 40หรือโมงครึ่งเพราะว่าเฮาไปเตรียมไปหยังแต่คนน้อยก็สิไปเออร์ลี่จักหน่อยจะเลยว่าหนุ่งเครื่องไปเลยเพราะว่าก็ยังสิไปบ้านอันเอื้อยแน่ไปบ้านเอื้อมุดก็เลยจังสิไปเลยก็เลยมันเปลี่ยนหลายมันก็สิหลายโพดก็ขอโทษเด้อขอหน่อยเด้อขอโทษหลายๆนี่หนุ่งเครื่องดำเพราะว่าประเพณีเนาะคันว่าเฮาไปไหว้อะไรเฮาหนุ่งเครื่องดำถ้าว่าเจ้าภาพให้แม่นหนุ่งเครื่องขาวอันนี้แม่น

พ่อแม่พาไปพ่อแม่เพิ่นเป็นทูตพอเป็นทูตเนาะก็เลยเอาลูกเอาเต่าไปจังว่าเอ้ยเฮาชีวิตเพิ่นก็ชีวิตเพิ่นก็บ่แม่นอันนี้น่ะเนาะชีวิตเพิ่นก็บ่แม่นของธรรมดาแบบว่าลักซูรี่กับเงินคือกันเพิ่นก็บ่แม่นธรรมดาอีกจังว่า2ผู้เมียก็สมกันอยู่ตะกี้เพิ่นเต้นเก่งๆขนมักมักอันนั้นโอเคนี่เว้าเรื่องเนาะคนอันนี้แหละคนเฮาเนาะจังใดก็ดีมีแต่ว่าเฮายังอยู่นํากันระยะนี้เฮาบ่ฮู้ว่ามื้อใดคือกันแต่ว่าคนเฮาห้ามบ่ได้เรื่องนี้ผู้ใดก็ไปคือกันเว้าสาธุกันเนาะอันนี้ขนอยเว้าขนอยเว้าบ่เป็นเว้าบ่หลายเด้อเว้าคือองค์พาขนอยกนบให้เพิ่นเฮ็ดแล้วน้ําตาออกทุกอย่างทุกโกก็จังว่าขนาดเพิ่นเนาะเป็นเสื้อเจ้ามีหมดทุกอย่างแต่ว่าอยู่เนาะซะมาซะเวห่างกายเฮาหับบ่ได้บ่คือหยังเวลาไปก็ไปเอาขนอยขนอยบ่เว้าหลายขนอยเว้าบ่เป็นตอนนี้เนาะเว้าเรื่องอันเว้าเรื่องอันสื่อเพิ่นก็โอ้ยยากก็เลยบ่เว้าขนอยเว้าสั้นๆก็มีว่าโอ้เห็นแล้วน้ําตาออกได้น้ําตาออกขนาดแม่นอยู่เพิ่นมีทุกอย่างแต่ว่าความที่ว่าเนาะอย่างน้อยชีวิตเพิ่นต้องหลายกว่าหันเอนจอยเอนจอยโซดังนั้นขนอยคนเฮาต้องเอนจอยเด้อที่ว่าหนึ่งมากับเพิ่นเว้ามีกันอยู่การกินก็แม่นแท้ก็ลังเทอก็กินมันยากได้เสร็จอย่างใดเนาะคือว่าอันไม่ยังเขาหน่อยอันคือว่าวันและทีแล้วนี่ไปอันนั้นอันไม่ไปหยกยอดโซฟาอยู่ทางวัดลาเวรนารามเพิ่นมีของกินโอ้ยใหญ่ไปไทยไอซ์ไทยทีโซหวานขนาดกากินผมหิวบ่แม่นหิวอยากหักลายลายลายกับบ่ได้พอเพิ่นเพิ่นหวานพูดแต่ว่าไอซ์กาแฟหั่นนะก็หวานอยู่ขนอยก็เลยเอาน้ำตัวหนึ่งมาเติมใส่กินหวานกับบ่ได้เพราะว่าบ่แม่นเฮาเป็นเบาหวานมันกินบ่ได้มันบ่นบ่ลึงกินบ่อีดีเฮาต้องเพิ่นว่าว่าเรื่องน้ําตาลนี่สกิปแต่แท้ขนอยลีกบ่ได้แห่งดีลีกบ่ได้แห่งดีหนึ่งมาน้ําตาลจะเฮ็ดเหี่ยวหน้าเหี่ยวหน้าแห้งแบบสโมกคิงดริงคิงเนาะแบบหน้ากะเหี่ยวเท่ากะเท่าอื้อกะยาอันเท่ากับแม่นอยู่แต่ว่าเฮาอย่างน้อยแนวที่เฮาบ่กินเฮาก็ต้องหลีกเหล้าสุราบ่เพิ่นเฮาสุรานาลีบ่ฮอดฝุ่นดอกบ่ฮอดนาลีคนบ่ไปฝุ่นเฮาสุราซะเหล้าสมุกคิงหวานบ่ได้จักดีบ่ได้อีหลีตัวนี้เฮ็ดให้เฮาเฒ่าเหี่ยวแห้งผู้ใดที่ว่าอันนั้นกินเหล้าสูบยาเบิ่งโลกขนอยผิวเนี่ยว้าวเหี่ยวแห้งบ่มีหยังเพราะว่าห่างกายคอลลาเจนบ่ซัมติงไลค์ขนาดมันบ่หับเพิ่นบ่หับเพิ่นก็บ่ติใดลังเถื่อเพิ่นคืออายุเฮาซ้ำนี่ขนาด60ปลายแล้วนี่มันสิฮอด70แล้วอีหยังสิมามันสิหยังสิมาให้มันหนุ่มเนาะไปกินของทําลายเนาะเพิ่นก็เมื่อยคือกันแต่เฮาก็ยังเมื่อยว่าใส่ตัวเองได้นี่ได้แต่เฮาก็ยังเมื่อยขนาดเฮาต้องกินเนี่ยของเป็นประโยชน์แต่ว่าขนาดกับบทปันนันดอกลังเถื่อกันอยาก something else คือกันกินผักหลายกับท้องเฮากับมันบ่พึ่งกับบ่ม่วนคือกันเพิ่นก็อยากได้ของแบบ you know กินข้าวเล็กๆน้อยๆกินข้าวจี้จังซั่นน่ะมันจึงอยู่กันกินผักขนาดว่าซื้อๆขนาดเองกินอันนั้นเด้อกินนากินกินเห็ดบ่ได้ว้าวเพิ่นกวนขนาดขนาดว่าซั่นกวนบ่ขนาดกินบ่ได้เด้อเฮ็ดขึ้นยากเพราะเฮา1เฮาประจําเจียวเนาะไว้พ่อแม่พี่น้องคือสิบ่เป็นคือขนาดเรื่องกินเจียวว่องนะขอบใจเพจเด้อคือขนาดกินน้ําของเพิ่นให้ได้เจียวว่องนี่ซั่นแล้วขนาดจะโชว์ฟันนี่เดี๋ยว when I'm telling my story เจียวว่องขนาดตักต้องบีบมะนาวใส่แซ่บแซ่บลองบังเด้อขนาดเด้อทั้งหวานทั้งสมว้าวแต่ว่ามะนาวขนาดต้องใส่หลายๆโลดจำว่ามันยำยำยำยำยำยำมีบ่แม่นกินกินกินกินบ่ใส่มะนาวขนาดบ่กินได้ต้องใส่มะนาวนั่งเหลือเสือทุกคนวันนี้กินเผ็ดบ่ได้อีกนะบอกเผ็ดเอ้ยคือจะไปเฮ็ดให้เอื้อยเฮ็ด special not too much spicy บอก for not too much chili ฮะนะ hot chili pepper คือ I can't take too much spicy มันเผ็ดหลายก็กินบ่ได้เพิ่นก็เลยพิเศษพิเศษกินได้ใส่บางนาวอีกว่ามยำยำยำยำยำจะมากินกันนั่งเถื่อนหนึ่งเฮ็ดเอาไปกินโอ้ยเพิ่นบ่ม่วนท้องบ่ม่วนเพิ่นหายเฮาอีกได้เฮาขอโทษเพิ่นหายเฮาอีกเนาะบ่ดีบ่ดี so let's see ขนมาฟังเพลงนี่ม่วนม่วนเพลงอีหยังเพราะว่าโอ้ยอีต้นอ้ายเฮา I complain so next week สิบอกเพิ่นบ่ฮู้ว่าเป็นหยังบ่อันนี้นี่เอาลำพูดไทยซะนี่นะมันบ่เข้าเนาะก็จักเสียจังได๋แล้วบ่แม่นขน้อยเด้ออือก็สิเปิดไอ้เอ้ยสิเปิดให้เด้อที่ผู้ก็ดีใจได้แหละแต่ว่า you know why somehow some way I don't know

It didn't work. Si beng kakak ik song sai sam sam. So, beng kodok kanak dah so. Oops. Okay, malam putai tawa AI. Dah kena buat main kod long. Dah dek AI. So, I like the music AI. That's why. I don't know. That's me. Lam putai is number two. Yes.ป้อมให้จะอ่านเด้อทุกๆท่านที่เข้ามาฟังเพลงมันหมดนํากันมื้อนี้สิบ่ฟ้อนเนาะเพราะว่าเฮาสิไปปงศพเนาะบ่คือที่ว่าเฮาไปเฮาบ่มีหยังหั่นมันสิม่วนกว่าทิศหน้าก่อนขอน้อยมีน้องเรียนมาสิพากันฟ้อนตัวนั้นทีนี้บ่ได้เพราะว่าสิปงศพเอื้อยเฮา

โอ้ยขาดไปเลยขาดไปพ่อหน่อยเอ้ยว่าเลยเนาะอันนี้เนาะอันอยากว่าในหนึ่งสู่ฟังเข้าใจว่าอีหยังเนาะตามที่ว่าเพิ่นเว้าเพิ่นว่าอยู่ในไซบ่ให้ยังมือยังตีนจังซี่เพิ่นสิเอามือไปขอหน่อยยังบ่ขอหน่อยได้พรดิซะเนาะบ่ทันเซ่ฮะ5เดือนงาม5เบ้เพิ่นบ่ให้เอามือเฮ็ดจังซี่มือบ่สิบ่ได้เออนั่นเนาะสล็อตออกคายบ่เข้าใจเนาะสิไปเฮ็ดจังได๋เพราะว่าเฮาบ่ได้เอาแปะเอาแปะโปะแปะมือได้อยู่บ้านเฮาบ่มีเนาะบ่มีเด้มีแต่เส้นโซขอหน่อยโอ้ยโอ้ไมค์ก็น่าช่วยลากอ่ะอื้อ whatขน่อยเวลากับสิบหลายจังได๋ก็ดีขน่อยหักแพงกันเด้อเบ้ please love you love you เดือนงามเอ้ย I love you too the sister so yeah life too short enjoy ขน่อยเด้อเจ้าได้สิว่าบ่ดีก็ให้ลืมไป usually ขน่อยมักฟังอันนั้นนะเวลากลางคืนนะ sis เวลาเฮาสินอนฟัง YouTube sleeping แบบว่าเฮานอนบ่ได้เพิ่นบอกบ่ได้ทิ่มไปมืดบ่มีบ่มีอันนั้นก็บ่เป็นของเฮาก็กลับลังเธอรับจักลําเพิงปานใดอันนั้นเพิ่นโบอันนั้นซ้ําโอ้คูณขน้อยกันสิได้เพราะว่าสิอันนั้นได้คูณจังได๋คูณมาชายเพิ่นเข้าคูณคูณเพิ่นเข้ามาหานาทีเพิ่นเพิ่นมาขน้อยก็ขอบใจขอบใจทุกท่านเด้อขน้อยเด้อขน้อยสิได้ไปอําลาไปพุ่นละสิไปสิไปส่งสการเอื้อสู้เด้อขอบใจเด้อขอบใจขอบใจเมื่อทุกๆคนอยู่ดีมีแฮงอยู่ดีมีแฮงเพราะว่าสิปล่อยให้เพิ่นเข้ามาขน้อยก็สิได้ไปเบิ่งก่อนเด้อเพราะว่าอันขนอนเบิ่งดูนี่เพราะว่าอันนั้นโอเคเบิ่งบ่โอเคมีจังหวะทีแล้วก็สิให้เพิ่นมาสิเบิ่งก่อนเด้อสาวเพิ่นเข้ามาวันโอซ่าสอนโอเคขนอนเพลงก่อนคือสิบ่หมดขนอนก็สิได้หมอสิได้ไปก็ให้คูณเขามา

นั่งครูนสัญญาเลยยังเป็นครูนอยู่ดังโอนแต่เมื่อน้องให้บางโอนดังทำวัดปะทอกไม้นั่งเมียนตังปีนามอ๋อหายชีวิตรู้ในวัดสังคมมาเบียดมันแต่ขมายไปให้รู้สังคมแต่ตามตอนนั้นรอบัดประวัติศาสตร์ปีพบโลกดีเต็มยังเมื่อที่ขมายมันก็ตาตกต่อให้เรื่องปรีจังไรเมียนประโยชน์นะสำหรับประชีชนมวยมวยถ้าเมียนประโยชน์นะของการอบรมเมียนประโยชน์นะของการได้รีบจำนึกสารทอเนื้อคนเนื้อท้อเนื้อจักรยานสัตว์แล้วบ้ามนุษย์ปอนเมื่อเรื่องบรอกของเจลเมียนปะปนกบเปล่าไม่ได้เรื่องน้องมวยเอาจางแม่นเต็มทำไมยื้อเอาต่ำไหลแต่เรื่องเมย์โดยฉะนั้นบางทีเอาต่ำไหลเรื่องสตรีนั่นนะเนี่ยสักสามปีไซโคโลจีจัตตาสากูจะอ่านเรื่องนั่งบอกข้อปีเนียงนั่งเต้นนะรีบกาบานทำไงได้เนี่ยในห้างกว่าบรอกของเจลน่าได้จะซีเอาตัวไอ้เต้นปั้นอันเนียงมันได้สุดได้เอาให้บรอกนั่งนะสบายแต่สตรีก็เผลอมาไหมไปชงกรองพัดเนียงอัดเผลอบรอกนั่งผมจะกลับไปถือนังกอร์น้อยชิวสายมาคนี้เราชาเลยริกรบแล้วนะเธอบอกน้องคลายที่ชนะเมียนปนจะมือเรื่องเมียยืนไปยืนออกจากเมนเทนออกจากเมนทำแต่บางฮันสตรีจะทมน้องสุกุมกุศลที่นี่กี่บ้านบางฮันตัวอังสไตปีใส่ขาและอังสไตกรบแล้วคนี้ปนเมียยืนแต่บ่งรูปอันเนื้อเมนปนจะใส่ขาและเมียยืนไกลกรอลำบ้าจอดกระปุกเนื้อตามกระปงพายนั้นมันเงี้ยบางสามมันตุกได้ก่อนหอบยุบไปชูอ่ะเหรอดอกบานกับปนนี่สมตื้อเนี่ยดูเคลียร์เมาเนี่ยคือนี่รูปกายยาวลำพ้อมันหล่อได้ปนนี่มันดอกเลี้ยงจอกกระชือจอดมันแผลเป็นกายกระชือคือนี่นี่บางห้างอันปีต่ำไหลบอสสตรีปนครองเรือนั่งมาห้าแต่ยื้อหัวคืนเนี่ยใจถึงต่ำไหลในวัดทอกไม้คือจับรูปชื่อไม่เต็มเพราะที่ชมกับหล่อคืนปนหรืออ่ะลงเนี่ยสักซาสาวเชื่อยอมเอาวิถีสมัยจะเปลี่ยนปนเคยเนี่ยกับปนเมียยื้อแต่ดอกแต่ปนทำไมเนี่ยนะดูเห็นนะแต่ดอกแก้สัวไปก่อนนะบ้องน้าเงียบเปลี่ยนเลียนเงียบเปลี่ยนเลียนบ้านนี้เนี่ยชิดข้างแม่นเชื่อบองโอนแต่เงียบมันอันนั้นบองโอนเพี้ยซ่าเบียดก๊อปนั่งของเรื่องนั้นคือเนี่ยเนี่ยสักซ่าบ้านอยู่ก็จะชักหักก็ก๊อปของเรื่องนั้นพระมหากษัตริย์บางตะโตโยมียืนแต่สำหรับเจ้าถึงจบปะเฮ้ยเนี่ยยืนเทียนเนี่ยบางควาดหายในเทียนเรื่องมวยเทียนถึงการเทียนเรื่องมวยเทียนถึงกระทบเทียนเรื่องมวยเทียนถึงของไรเทียนมวยเทียนถึงของเชิงเทียนเรื่องมวยจงประชับดาวหมองสไลด์ดังเหืองถ้ามียืมหมาแต่มือเงียแกไปใส่นั่นช่วยชีวิตฉันหามียืมวิ่งทีนี้อันนี้ชีกับเตะฉบับร้อนนะฉันให้บ้านเชียเนี่ยเรียนฉบับได้ระบายในเรื่องโลกนั่นเกี่ยนได้เช้าเรื่องปริ้งสนาได้อาสาเสด็จเดี๋ยวเอาเมื่อเรื่องมหาฤาษีประคลา

rương cơ bớ nâng nhẹ bò là tay thế là giải cắt sạch đầy bán chứ cắt tay nên cắt sạch đầy cho bác mai bây bà rương nó bỏ chá là nâng bập hết mùi thái đại rương bền vì đã hơi rương bền là dương hạ sạch sạch dịp đấy thái mùi nây tầm nào cả tháp chế bày tầm nào cả tháp chế bày là miễn bấy miễn tê vẹt cả tháp bền cả tháp nên đi tiên cả tháp tê vẹt cả tháp nó phải cao tầm nào khiến nâng mình núp luôn này lớn phải đấy nữa มนุษย์อัตตนโยติปาตภูทอมเชียดอัตตนโยติก็มนุษย์โยอัติเทมอปัญญลนั่งเนตตาตั้งตาพนมคนใช้ก็เชื่อสู้ลูกตาตั้งมาปีน่ะก็ตั้งมีไอ้ปิยลก็ปิยลทำมีอัติเทมวยได้แค่ประกายตั้งไหนครูจิตตักอริภูมิตั้งจิตพนมมาปีน่ะอัติเทมวยตั้งไหนครูแต่หยุดพนมเอาใจตาเย็นนั่นตั้งเจ้าข้าโยเตวะมอปัญญลสกเกมิ่งตุกเนียนแต่ดอกเขียมศักดิ์สาสลายเชียวป่าให้เจ้ามาเพย์ชนามจงกล่าวนี้นะเขียมดักเช็ดตะขันต้องบักเขียมคืนข้าอประเภทเตวะตายุ่งติดนะเขาบางยื่นยื่นไปทำไรสั่งแต่ขมิ้นได้ยุ่งคำปังเชยคำปังพูดดมคำปังก็กายจะบางยื่นทิพย์ตั้งเทวทาเทวกถาอันดีเทวทากรีกเทวกถาเอจิปเทวกถาเปียกข้าจ่าอาจารย์กี่บ้านเรียบจำฐานะนุกรมอาทิเดบอาทิเดบรักษาสมบัติอาทิเดบรักษาพนมอาทิเดบรักษาเปียกบันดังอาทิเดบรักษาสนะโดยจะอังรจนาสปอนสุขุมมือสักหน่อยยังตอนขยันยังเปิดในอสุสันนี้บางหายเป็นตะกี้มีสิบหลายจึงยืนยืมอดมินเตะนั่งยืมมือเตะกระถาคือสมัยก้ามปิดบอบกาวเจ้ายืมมือเปลี่ยนกระถาเปลี่ยนกระถาคือสมัยโบราณหายยืมปิดตีตังบอดซาตัวอังบอดซาเจ้าแหละนะสมกรไว้เงี้ยอยู่ละจังกระนั้นสักชาเปลี่ยนกระถาได้ปิดทำไมกี่เผลอนี่บอกปิดบอลมากี่เผลอได้เรื่องเปลี่ยนไว้สมกรเรื่องภูมิศักดิ์เรื่องประวัติมนุษย์ประวัติศาสตร์วัดไอ้ต้องเบียดแตะต้องดาตัดสัญญาณเบียดแตะต้องรัฐบาลผลลัพธ์ออกไปนี่เจ้าเรื่องในเตียงกระถาเรื่องในเตียงกระถาเบียดแตะต้องดาการอบรมอัมพีสารทออัมพีชีวิตรุ่นนู้นอัมพีฉบับอัมพีสัพพายังคนนู้นนู้นแต่รุ่นนู้นเดียบไม่แต่ไปยัดเดียบไม่บ้านไอ้รุ่นนู้นบ้านเอาเดิมเมื่อรับปีนี้เราแจกไว้คนนี้รับปีนี้เราจะดันแจกชูมือคนนี้อันนั้นเรื่องในเตรียมสถานเรื่องเธอมันโดนเรื่องชิมกัดสะได้ไอ้นี่คือเรื่องหล่อหล่อได้ยืมอัดบ้านยืมมาศึกษาจากอ่านหนังสือตำหนาชีวิตในมนุษย์ขมายต่างปิดบกกาต่อหล่อหล่อมาปัจจุบันยังมันเป็นกฎกรานสมัยนี้ใหญ่ยะจากเข้มเลือดสังเกตบันทึกนี้ได้เองยังโจลต่เมื่อสนาได้อสสารสมัยยังเราเคยประวัติในการแช่ปลาซอบออกมายังมุ่นขี้บมพดในตำบลอาศัยคนนี้อันมินชิตสนามมวยแต่เมียนอาซอมุ่นยังไงแต่ยังเราเคยนี่คือเสลาจะโวกันจากครองฤทธิ์ประมาทใส่เมียเนี่ยแต่จันหาตาฟันใช่มันมาประพบเสลาจะรักงานจ้าที่ศาสนาสกัดเลยเพราะนั่นเงินสมัยมหาศาลแบบประชาชนมาสมัยมหาศาลนี่สลาจันนั่นแหละน้อมไอ้ดังท้าชื่นชีพขมาในสมัยฟุ่นนั้นบ้านโกรบแบบพุทธศาสนาโดยสายตาเอ้ยพระบาทใส่เมรัยนั่นป้องใจแต่เธอบ่นด่าทิ้งเราตุกเราคดชื่นใครก็ที่หมดที่ปีบ่าวเมียนสลาจันโบกันเต้เนี่ยสลาเชียวมุนมุนโยจะล้ำท้าเนื้อโบกันยังเช็ดหงายช้างนั่นเช็ดด่านังนั่นวิเชตานได้จุ่มปลาพี่โบราณแต่ตะขึ้นสลาจันมันท่านเอาหันเช็ดได้ขมาพี่โบราณนี่ป้องเฮียนสมัยเด้เขาตำไรมหาศาลที่ใบกระดาษยืงที่คิดสักมุ้ยได้เมียนอาซอสเซมุนเทมพอดมีชักบ้านได้ทำไหมบ้านได้ทายืงที่เนี่ยได้เมียนปาปทอมุนเทแม่รู้เรื่องทอมจีเต้บุกชิบาร์ไปเจ้ามันนุกเมียนปาปทอเขาไปซัดได้รู้เรื่องจีทอมจีที่ยืมมีอาซอสเซให้บ้านได้ได้ยืงโจ้ดอลยุคสมัยปาปทอมุนเทแต่บ้านอาเซียนเน่แต่ยืงจ้าเชื่อภาษาสังเกตยืงเราคืนพอตังใช่ไหมในสมัยเจนละศิลาจารึกกาปมวยหรือดับมวยศิลาจารึกเบียร์กันเตี้ยได้ชื่อศิลาจารึกมวยองกายูนิสโกตัวสกอตจะประกาศทำวัดจะมีนพิซาไหมคืนปลายประหลาดยืออันใหญ่บานทำเมียนมันต้องมีนพิซาก็ไม่ใช่นะพ่อตังคือเนี้ยศิลาจารึกกาปมวยหรือดับมวยนี่อยู่พ่อตังหล่อเหมือนแต่ยืมเงินอ่ะซ้อยืมมีนพิซาไหมเปิดมนตรีในจังหวัดนั้นทีนี้บ้านขลายเนื้อให้ได้เนี่ยศึกษาสายยืมยืมอัศวรปิดตำไรอะตัวเช่นการศึกษาสายชีวะพระองค์จุนการพระองค์จังบานเป็นตุกของการพระองค์คลายกูดะวินัยเอ๊ะการศึกษามุ่งแต่ขมิ้นมอลติเวชันขมิ้นกำลังจุ่มรู้เนี่ยแล้วจะการศึกษาโนบีสอบก็ไปจังเรียนจังไอ้พระองค์ทำไมเอามิ้นมอลติเวชันมิ้นกำลังจุ่มรู้จะอ่านศึกษาจอดตั้งเถอะไอ้มีประโยชน์ไอ้หนึ่งคนมิ้นสังคมเปี่ยขมายนะยำศึกษาตั้งปีเปี่ยสุพิษสัตเปี่ยปัดได้เปี่ยสลบมาหาออกจากดวงตาขมายนิมิ้นกำหนดนะองค์จำตะมือหนักซาคิจูพิโซบ้องลุกโดยฉน้ำนั่งเมียนพลายเลยบ้องเมียนพลายบ้านในจุ่มหลายเนี่ยจุ่มหลายอย่างเลยบ่มเช็คที่ส่วนนี้ตูนบ้องเนี่ยเนียงม้อมเนี่ยเหียนโซนเมียนพลายเลยคือยังทำไมยืนสังควรเมียนพลายก็เมียนสกัยสังคมให้บ่ยืนยืนปีใส่ตะกั่วจ้ะอาเมียนพลายอาเมียนยืนใส่ตะกั่วจ้ะกูใส่ตะกั่วแต่มันหยุดถ่ายก่อนแล้วก็ชกมันก่อนอ่างมันแผลเจ็บแล้วแต่มันเหียนเท้าจ้ะยืนสังใส่ตะกั่วด้วยใช่ไหมอันนี้ยุ่งต่อสัญญาบัตรเดียวไว้เนี่ย

เมียตาเมียก็กตราใบริจวงสลายตาไปชี้ชนขมารู้ได้หลุมบ้าได้เวทนาไม่จำบังยวนซีมน่ะเลยตั้งไอ้ขมาเบียมัดริฟอลขมาหลุมบ้าเบียมัดจะมือพฤติกรรมหลังไปหนึ่งตัวสาวชอบมันจังอันปีตัดเป็นสังคมเฮ้ยเนี่ยได้ปุ่นสนาได้ตำเนอระบายระบายระบายโอนใส่จำเนี่ยบาตบองนูหายก็บาตบองหยกแทงก็บาตบองแต่ทำไมเราเป็นได้จ้าก็บาตบองนี่เขียนมันสักซานะตั้งเป็นชั่วโมงปีปอนดับผมไว้ดับผมเปิดเขียนเมาเราเจ็ดดาวกึศมือหายได้มาเนี่ยบาตบองมาใครมาใครมาเลยตัวแม่สินสมุดก็มีเนี่ยกำนันเนี่ยสิงแต่เป็นยัยช้อมก็เนี่ยบาตบองได้พวกก็ทมทอนบาตบองดาวซาบาตบองตึกได้หล่อพนะดาวตึกได้หล่อนะพอลลานุพอลต่างอ่อนนึงอ่ะมีหกจักรกรน้องเรซิมเนียนกบกวนยกดอกประญาปาทีนั่งแบบประกาศวิชลาภนะยี่ดอกอะไรนั่งชมสังเงยสังเงาชมกิดนะไม่สับไงหกจักรว่ากับกบกงกบกวนบัดซาบหลังตาเรซิมว่าพี่ด่างกะสกอก่อนหกแต่ใจกรรมใจกลางใจก็แต่ละโต้ๆยังนะแต่ส่งไปเจ๊ะไทยละโต้ๆนั่งมีรีซิมพวกยังไทยทอมเนี่ยทีนี้ก่อนอัดควาโปรตีนนี่ก็มีกรุบแต่สับไงไปอัดเมียนให้ได้อัดเมียนบางยังพลายคนยังอ่อยนั่งด่าทนามด่าชีด่าติดส่งไปที่จะเล่นมวยเมียนชนามปีปอนปรามชมบานโจรวมพิศวัตรมวยบันเด็ดเชียงหอยไทยทีมีอ่ะฉน้ำปูเตียงดับบุญประเภทได้คือห้ามบ่มพัดในสกมายมีแต่ดับบุญเพศแต่สาวจะพ้นจะพ้นช่องละพ้นโซฟัวไหนเสื้อผ้าอัติเทพไอ้บ่นไอซ้อนยังไงฉน้ำปูลงไปกรุสนามปนยืมไปซ้อนไหมบังตะเลสาบยืมนี่นะอาจึงจำไปชี้ชนไอ้โก้อาซีอักเนตังมูลอะไรเนี่ยกดกงตะขมายนี่ไอ้นั่งอัดกบอันนั้นจะตัดสัญญาณมือทมาบอกมาเนี่ยอุยยืมผมพลันติ๊กตีอลิงกาโกเรนนั่งเวลื่นเมนเทนปอนเธอกับนายมองสายนั่งลบบุญไม้ต้องอยากไปปอมมวยปอนชนะอ่ะแล้วนี่อยากไปใจมาเพย์สามตัวจำจงข่อยตักนั่งลบหายเจอกระลาไม้เชี่ยวกระดาษบังตะเลซาบใครภาษาใครปลังจำถุงบังตะเลซาบนี่ขมิ้นปีเจในเรือพบโลกตรังมันเนี่ยอเมริกันเนี่ยก็อุตส่าห์ปีประเทศก็ปีไอปีสมบัติพวกอาชาจงคอยพอนะเพียงแผลพอท่าสไอเดลออชิงเงินพอนะสกมายเนี่ยมันเนี่ยสลับมาตะบองเป็นเด็ดคางประวัติศาสตร์นั่งอเมริกันมันเนี่ยเต็มสลับประมาณชามมันเนี่ยแนวใส่ปัจจุบันกองหมายฮังรีโลกาลกระทักเขียมอูดตะขมายอูดบางเขียมซูวิญญาณแผลไอเมื่อตีกองนิวยอร์กนั่งล้อไอปารีสล้อไอเสียงไห้หล่อไอ้ตกโชว์หล่อตีกรงหล่ออย่างเงี้ยพอได้พลังเป็นอัดเมียนประเทศน้ำมวยเมียนทะเลบุญมุกจะชอมอย่างเงี้ยนะอัดเมียนเดออัดติดไปตีนเอาจนเจ็ดขมายเนื้อฟิบอัดจ้าแต่ขมายอัดเจสลันอัดเจทายสาดึงบังทะเลสาบนั่งเนื้อเลิศไปพบโลกอันเมียนปีเราได้ภาษาแต่เขาโจรเราได้ฟังแต่เขาจันบักเมียนบังทะเลสาบอินนะได้ในสุนทรตำเนียกันดาต้องลิขิตออกตัวเนี่ยดังจะตักตะเลไม่กงขนมวยวิบิตี้เมียนทีตักผ่อนมานพวนไม่คิดเลยมันยังอ่านดังให้ตักยมทอดสการในคณะกรรมการเชียร์กบกรงครูมันร้ายแมนทอดเธอมุ่นเกมพอดให้สามเชียร์ปีระบอกถึงสายเชียร์ปีไอ้ก็ต้องล็อกฉันละตักทุกการนะสายเชียร์นั่งทีนี้ฉันยืงหอกคืนเท้าไปอ่อจ้ากิจทุกสการ์ตาดอเลยมีสังกุริงอ่อนอันนั้นให้ได้ยืงกึศใต้จุดนอนกราบประมาณจุดนอนเทียนปีชีชนขมันแทะตะเวตเนียสมบัยใจก่อนแต่ปลาอุยยะมวยอะจอมสักสามรอไงทั้งสามสับชนะปีดาวมาได้เมียนเนี่ยอ่ะเราเมียนปิ้งจะก็บังตะเลขมาเดี๋ยวเมาไปนานไอ้เมียนแค่สนามพลานยังไงปลาอุยยะนั่นถ้าเมียนไถในโจบ้านหาดดกันละครั้งดอกันเลื่อนทีนี้อันนั้นยืงสักสามโบเรื่องมวยในไทยอะฉันนำไปสปียังตั้งขายมวยกี่จังหลายไทยเนี่ยมอชมวยมาแก้วก็จะติงกุ้งติงหินก้นกุ้งหินตุ้ยตุ้ยเหม็นอยู่เขาไหมมวยดับบ้านกะสกอต

รามาติพรามมหาชุวิจราลงกรนั่นจะใส่เปียตุกะบัตรบองซีนีบได้บอซีมันจังคนซีมไปแล้วมีนารามุจังบ้านนะได้ใส่ได้สับใบดาลูกประชาชนมุขคดนั่นไงปรางสังกัดเอาปกคลังเอาแค่เอามาขมายปกคลังเอาแต่ลายลายตั้งปีเวียงจันเอาตั้งปีลงประบังซีมไปตัวเท่าไหร่ดังจังรามาติพรามนะจุฬาลงกรนะก็ตามตุกะโตมีจำนี่นี่ขายกะกระดาชนามปีปอนไปแผ่นนี่เสียมประกาศไอ้จากวงผู้เนียนะแต่จากวงผู้เนียนะบทตราได้เกียรติสลายมพดว่าประชารามาตีผมมวยหันถอยหลังกรงรีก็ท่านได้ทราบพระองค์มีประพันธ์จริงๆอีกแกรนทีนี้อัดผมด่าเนียงเตยชื่อมหาไซประตอไม่ได้มหาไซตีมวยยังฉบับไทยอัดบ้านทีนี้กี่กรุบมหาจุฬาลงกรณ์กรุบดอกก้นกรุบดอกจ้าวยังมันย่อนั่งมันได้จะกบุญใบมาเยอะมาเยอะอัดบ้านสักซาเทอัดเจสังเกตอัดเจพิจารณาเตยนองก่อนจะจังบ้านสิงหาบัตรนะทีนี้จังอันนี้เขียวคนจะกลับเป็นเนี้ยเทพอตัวไปชมมอมร้อยดองทิ้งกับโอนอัดทิ้งกับโอนอัดเจได้ก็เป็นเนี้ยท้าแล้วไปเจแต่สัมพีแต่สวัสดีแต่เมื่อสุพรรณแต่เจชงอนสายเธอมันรุ่งเรืองคือการเชิญไปชงอนนะจังเหมือนยังเคยไปตุ่มเนิบตุ่มเนิบยังเคยได้ท่าเนี่ยนี่ปุ่นขมายนั่งสมัยการนั่งออกชานะไอ้ดำปั่นอยู่รำไตรำไตส่งอบรมว่าบานประกวดประเชนเปลี่ยนวันใบดาวประเทศนบใส่ได้การสปอนก็รับไปลินเฮ้นายตาโน่ตัวไม่ยันได้หรอสนาได้ดังชลอบัญชังอัมพีตัตเพียบสังคมกาปราศรวิธีของกาไตพ้นในหนองปั้นจะสู้แต่ชลอบัญชังบานแต่งอ๋อเฮ้ยอัตเต้ในกรงติสเอซอสเซอร์กิปรามท่าสังคมแต่งมูลเวชีประเทศวิสัยเนี่ยนิพนธ์เชียวัดสังคมจังมูเชียวัดทวิสัยเนี่ยนิพนธ์เชียประเทศวิสัยขย่มมือเตาปอนเคยไปอาปอบกาชูเคยไอ้จังเต้ขย่มมือเมียนอ่ะนะนั่นในของชื่อป้อมเมียนปรุงนั่นก็รบเมียนปุ๋ยนั่นรบเมียนตะขาบเมียนเส้นเชียไอ้เนี่ยจังมืออ่ะนี่เนี่ยนิพนธ์ใส่ยึดก็ตะมือเคยนำเสพเนี่ยนิพนธ์ใส่ยึดมือเคยยังจังเนี่ยนิพนธ์ก็เชียประเทศวิสัยสังคมเชียวัดทวิสัยโดยที่ในบางกิจโยเรื่องบุญพรำนโยมาเทียบตำเนียมือเนี่ยนิพนธ์ในบาตมองเสมอเขียนเรื่องนิพนธ์ในสมัยกาเสมอเขียนเตียดแต่ให้เมียนคำสาดักดามมันโดยเขียนแต่งสมเตยก็ลาไปลันกาสปูนแปลแต่ทำไมเรียกเรื่องพันได้จ้ะเคยยึดสัตว์ตาเซนในสมัยนั้นก็มีโยมรังในสมัยไอ้กี่ติ๊กเนี่ยตั้งแต่สุธากาชมจังเป็นเด็กเนี่ยปวดหยกท้ายก็เคยมาจงนู่นหายก็มือเคยมาจงลูกซูนสรึงก็มือเคยมาจงมีแค่หายบ้านเชียนนี่สัตว์อะไรจะใส่นี่เก็บบัดมวยมวยเนี่ยบ่ป้อนจะใส่ที่เรื่องแต่จะทำไมเรื่องอะไรในจ้าแม่ป้อนมือทำปั่นนั่งให้ป้อนแต่ตุ้มมุสนาได้ต้องเนื้อจันลอชนามาป้อนผมบัวหน่อยสายซับมาป้อนบัวหน่อยหอบซับนาได้ต้องอ้อนนึงแต่เนี่ยปนนึงก็จะใส่ค่ะหายแม่มือทำสนาได้ก็ไม่มือสนาได้เสียมเมื่อสนาได้ยุ่นเมื่อสนาได้หลาวเมื่อสนาได้ฉันประเทศชิดยืนนั่งสมัยกาจะมุ่งที่แต่วับทอกี่เบี้ยไหมเศรษฐกิจกี่เบี้ยไหมสังคมโยบายกี่เบี้ยไหมอันนั้นจงมุ่ยจงมุ่ยที่เอาเดิมเอื้องไปเล่นไม่บางลุกเลิกยอมมาปังหันขมาไปได้ไหนสวาไปเล่นเท่แต่ดูซาเรื่องมุ่ยนั่งไง